ว่าให้เนาะซึ่งก็บางมาฟูสตรอก็ตัวมึงเนาะนรกนี้12 pass คลายจากตองคังเกแอบาเกบ12 pass คลายจากตองคังอบไฮเชฟชาบอสงแอพลายคลายมาเนาะไตดาดาเอนทรีรีโมทซัพพอร์ตกบังมาไพรเวทลิมิตนี่บิซิงอากอร์ตลาเวชิกอากอร์ตลาโอดาตาเอนทรีวะบรอกชิตอกจากไอตองก็อบนิบากไอนรกนี่เรื่องมารินังไน12 pass นรกดาดักชิดักทังไกตุมุงเนาะนรกนี่คลายเนี่ยนี่มุจงมันนี่ต้องขากันนรกอบรกบ่ apply คลายมันไหน then National Institute of Technology NIT อากรตลาว non teaching post อบันนี้บางไอ้บุกจัดทายต้องก็บาจิชาไปทักชาลมารีอิงค่ะ apply คลายเนี่ยนี่บางไอ้ October ตานี่เนี่ยจีชาลมารีจระ about 20 October จระอบันนี้บางไอ้เรื่องมารีนั่งก็12 pass นนั่งไหนไอ้เนี่ยบางไอ้เต็มก็ทำกันใช่มันนี่บางไอ้ NIT website ทั้งไงนรกอบรกนี่คอยบลายรักบุฟรูรนานีนั่งเต็มบ้าให้แกรนานีนั่งอบรกนู้ใช่มันไหนไหนนี่ดีอิงค์ก็ให้นู้ให้ซึ่งอ๋อจระว่ารู้จักมงคลตกคนตกนี่ฟังชิงก็ทั้งไหนไหนเต็มบุรุษจักมงคลไหนรักไหนตรงที่ 101.6Megahertz FM Ujjayantana Ajara Arjamong Narak Jutani Bagai